lo sendeling ye le zena ti ti shwe thu thu na ki song se khani bi ne kam cha chin jo la ge da nam be thu si tu lo si bi song ti na se bai kyu je le zena su nan kin ki lung ti sendo in na lo ne a lo chu sum ne mi su nam da wa lan tha le sne be den ji chun do la si zi ne be si chung la tha si zi pa nam zo ne be den zi la chi ni na song se di ju gu shi nan so la cham ne in ne gan zu yong yin di bi to ni na lu zhi ang si bi sen lo kong ke na bin chi ling ge sha bu de li a ke na bi in na a cho ดีนะเลลพบทางซิมลีนะดุงเงเมบนินดาทุซิมจอบยงเมมินดิซูอินสตินันซะดิเนนะตอเพียงซิบทาวะดะเรนชวะโซจูซิเบเซนโดซัมจูซิเบเซนโดทางดิเนนะจีซังจะซิซิเบเซนโดคุนาจูมังทาจิเกนเนชอบเปชอนเนคัมดิซันโดกูพิซะลิงเกยงลีนะทอเจนาซูอินนัมลิงเกเนนะงันจูญางพุนเนเลเซนคิคุนดิซิบาชะซะนันลิงเกเนนะทูทูทูดิมังซัมยอนานาซูอินละลอซัมลีนะลิเซนานเทจิซิเบกัม